0: ในคีสูเหลืองเดชเดินนั่งแต่จะหลงเพื่อนซ้อชวนสิ่งพร้อมทั้งทุกอย่างนี้เชียร์ของชุมชนได้จะหลงเพื่อนซ้อของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาสิทธิ์เพื่อนใหญ่พระทุกอย่างนี้เลยก็ดำสมจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างรวยหลักจะหอยเอิญไปเลยวิชูวิหลงเพื่อนซ้อของชูสิ่งไว้ตรงนี้นี่เลยก็นั่งน้ำจีนจอมเตอร์บาร์เรียวเชียร์สีแก้มาตุ้ยทุกลักเขาดูของดาสูเอลเมเกนเมเชยบอกเมสักยุบของจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองเป็นหวานตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉื่อยแบกลงนำลูทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงฉันยาหนาวเขาแต่งชื่อหยุดเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตัวเก่งที่กำแบกมาทุกแมงไม่ว่าไงอีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสินชูดดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวองแบกตักดวงจับเล็กที่ไม่พึงเผยชัดตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและชุยชูชุดสินเจริญชูดยิ่งจะเด่นตามสัตว์นึกความเด็ดดอกเพ้อลีทันลีจีวีวัชชอบเดี่ยวหลังวีเหนื่อยเงาวีก็เหนื่อยพิบานเส้นเตาวีเช่นชักปวดหลายจุดเด็ดมาไม่เท็จติดเย้ชิ้นเดียวที่กับวัชชอบยืมบุตรดักเราคัดตัวนี้ด้วยตอนเด่นคุยเกือบคุยยาที่บอกแม่มังไทยการเราล้างบิดแห่งนี้เขาเป็นแดดซึ่งจะเหลือแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยบินลำอันเท็ดบาดมัวหมันกู้โลมมาเนิบเนินจงจึ๊กซึ่งจะห่อเขาเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานแย่ๆเพิ่มที่เหนื่อยจากเงาเดิมเงียบที่มีบิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งช่วยคนเด็กมีเหนื่อยสักดีเหนือเวียสักดีบางหมู่สักดีฝ่องเว้นที่เหนื่อยดังออกเพื่อเกิดความตัวกุญแจเด่นแบบนึกวันซึ่งจะหูเซอร์ก่อนเป็นของเว้นเกิดความทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสูงจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชี้ชู้โดยโบกือผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดตะกับที่เหนื่อยเชียมชุกอดได้บาดชี้ชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มยินเจ้าบาทอนบาทแห่งทัน
1: อาเมน
0: คือเชียมgiờ cầu nguyện đọc cuốn sách Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cuốn sách của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cuốn sách, một lần làm Chúa lòng cuốn sách.Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót nữa.